ตัวปังซื้อเสือมอเนนี่ใครหนาน้อหาว่าหน้าสิ่งตัวเลี้ยงยาวยิ่งจิ้งกันดีเสือกว่าน้อเอาจัง

เสือขนเสื้อเสือเสือล่างมาเนาะเอาข่อยขาเก่งเสือเสือฟาดเก่ง

สังวรสามโอแล้วละเนื้อกิ่งกวนวนาทำฝ่าซาโกนโดยเศร้าเลยเจแล้ว

ไขวันโนเก่าเถื่อนก็หมกตู่ความเสียงเสียแล้วยังเอ้ก็ตัวแน่เลี้ยงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอโกงหาไหลมีซึ่งแสสายเสียเมืองเร็วเลยหา

ใส่สองขาสังห้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวสองอำพรคิดปวดเหล่าข้าวสองอำพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหนกมันมองสองฟ้าขาหูดาวสองอำพาสองฟ้าขาหูดาวสองอำพายามฉันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอดพาคู่นาคเห็นหน้าสู่ภาษายิ้มสองควันใส่ลมหวนควันให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเนี่ยจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันโตมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องป่าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแกงมองจันแกงสง่ามบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11ว่าลมตองเดือน12ว่าลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิผมผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออแล้วหนูเพียนเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัตว์สาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกจีจูมันคู่ลิมอยู่ทงหน้าจัดเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแขมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาเข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแก่ห้องล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกพี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่หอ

หมอลำถ้าเบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวกายยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากตัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาบาเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าบาแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเฒ่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ้อนนอน